0: ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯄꯤ.ꯑꯦ. ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ตาบีรีเรดิโอคลาสจำรีหุ่มพูมาปัญชูบตังกับคลาส7ฮินดีพุสติกาเกเลชั่น1ฮาริสันดราทรมาซีดีพาร์ตเมนต์ออฟเอดูเคชั่นเอสชามากรศึกษามณีปุรกีเต็งบังกาลอยนันสนุกจับนี

0: บุบัวงั้นสิเดินช้าเสียมาเลยจ้ะบุ้งบุ้งอีบ้านอีสูบุบัวกี่มาติ้งปังเก่งอะไรงั้นตรงน่ะ
1: งั้นสิเดียมันบัดกุยนะสังบะบุบงนะอูโรยเดบะอ้ามแต่ยาวดระซัลล่าซัลล่านัทเอานัทเอาตกจะรู้ร
0: องั้นสายนั่นเลยเดบุบัวคงว่ากันเลยเองตกเลยงั้นร่างบุบงน่ะพุ่งกีวาดิงั้นสิหายยังหายครีดูดี
1: น้อยนี่ผมกี่ว่าตอนนี้มันจะน่าหายใจไม่ได้นะเด็กว่าน
2: ัดที่บุบอกสกูลเด็กหลับแล้วก็สานบกามันจะจัดระเบนี่การีก็ต้องอะไรถูกระเบนี่
1: ฟะเร่ฟะเร่ฟะเร่มารมุกเลยเด็กกูลาวลาวลาดีดีบุบอกินอะไรพามาหรอเ
2: ฮ้ยบุบอก
1: มันจะตารู้กูผมมาหายดิบเซ่อิสิงมาทักตาตาวรกันเลยแบบพอสักนี
0: ่
1: ฮังเอกว่า
2: ก็น่าเนี่ยเสียมินุบุบอก
1: ผมดีเสียมาอิบเซ
0: ่
1: ตูเรียลสิงนับพุทธรักปะนับพี่สิงนั่นเนี่ยก้าวสิงเล็กกูมาหามามากับปุ่นฉันแล้วก็เสียมาอิ่มดีเนี่ย
0: งาสายนับพุ่มหายกระก็คุ้มสิงนับพุ่มดีมัวหายมาหน้าจะหายไปบุบวะ
1: โอ้ฮานะหายเอากระดับมาหายเอาเดรฟโอบวกนะก็พุ่มดีหายดิบเจ้าจำมาไหนอเมตันป้าตาเรนี่กว่า
0: ตาเรนี
1: ่ดูดีมาข้ามหายเลยแกเซ
0: ่เ
1: ฮ้ยฮจิบุบงน่ะหายคือบ้าพุ่มเชมีบ้ามาหน้ามาสิงดูมาขลี่ยงขันนี
0: ่
1: อามานี่ขักนัดเตะดูกะเขาจะขรังโอ้เฮลักพัสนัดเตะยามยังขรับปนี
0: ่ดูบุดีข้างนี่ดูเรสูมาสักที่อุจิยามเย็นนี่บุ
2: ไอ้ชูเย็นนี
1: ่ฮ้อยฮ้อยฮ้อยเย็นนี่กะดีเย็นฮัลล์ลอยเนี่ยบ้าบ้านอุปบีดีหายดิดดีดูยังโอ้ยยิงบ้านนุ่งไงนะบ้าบ่บ่งนะหายดิบเสียมุ่นนะตาว
0: เฮ้ย
1: ฮักจีอะคุยนะหายนะริบ้าพุ่มดูมาดูกี่พุ่มดูกี่มาทักตานีเนี่ยไอ้คุยกี่สิไกบุลลัมจาวเนสเนลปาขายดานะสังไงสิงนั่นเลยดิบดู
0: โอ้อะดูดิบบ่พุ่มดูกี่มาทักตามันหามาสิงสุยามฮาวรำนี่กว่า
1: ฮาวินเนี่ยฮาวินเนี่ย
0: อ่ะดูบัวว่าอามาก็มหังกินเนี่ยพมมาทักตาฮาวรีบสิงดัวจ้าเบียบปวดงักตัวหรอ
1: ก็ได้ดังกี้จ้าเบียบปวดงักตาฮาวปวดนัดเดียดะยาดับสุมายามมีฮาวรีบสิ
0: จ้าเบียบสิงดีกะรีฮาวรีนบบัวยาดับสิงดุสุมามิงคิดตาไฮบีร้องเน
1: ี่ยอิสุอิสิกุนหังเอดะงั้นบุบงนั่นเลยก็ปลุกเลยดุสุดูดังกี้ปุ่นเลยไฮบัมสุดูดังกี้สังไงนะซาบกัมบงดูนัตตาบะสิงุตกัมบงไฮบดูมาสุ
0: เอ๊สิงุตกัมบงไฮดูดีอามุพ่าอุดริบวยเดีย
1: นะคุยบ้านะปูบีนี่ไฮดูบุบงชุยาวนะจัดละกะตักถั่วกะลอยเรดานะอิชูนะทั้งนิงัดเดีย
0: เสียงไปรบุบะ
1: ซาบยาดับดัดดีคุยปุกรีดาฮูริบะฮุบชินี
0: โอ้
1: ไฮจัมเป็ดมานักดาฮูริบะตู่ไฮดีนะฮานนะคุยบ้าบากีไลค์ขอรำบัดยาวบดูดูดักี้สิงนางไฮบานาปีมาคัลดูจาวีอาศัยอามาวีดาไอยังมาพังดูยาวระกันดาเอาอ้ำไก่ตักปีนี่บุบบุบนะ
0: ไฮบุบบุ
1: บไฮมาบุ้งบุ้งอ่ะนั่งดูอุยระบร
2: ออุยช่วยด้วยนะงาชายจะกี่ได้สิบุ
1: อุยระบุยนิ่งหัวระบบบุบทีพะเร่พะเร่ดูดีงาสิกิดีลอยสิลาสิโก
2: ไฮบุบบุบ

0: بوم بمسلونا وهي وتادو اين كراح بزن بيجينا
1: موي بابا شو ياو جيرو ياو جي حي بيرا ديني اي شو ستفن غمني
0: اي واكينج سنة سنة خلقي جيكو
1: اي ngai pho ngai pho satri ngai tane wa do min ta na kisi hai ma chum ja creamy khum di mi ta ngai pho ba ma u lei ba nu ngai re mama hanu bi ai na sumang mangon wai tai do ri ma shi ge kon chi na ne ta ge ni he lai ba ma shi ma su ma shi ma su ta na ge hai มาชิมาซุกะลังตะกินไอ้โหดิชิลังกิให้มาชิมาซุเฮ้ยมาฮอกจิกานกิมงชิงชิดิเนี่ยกะรีโนมาเนมดะมงซาเรมงนะมาเนมซาเรไผนะตาบะปอนอะมาตะยุงคัตติชิคุยดิไลรีไฮบีนีโดโอไลรีไฮบีนอวาลงดิเฮ้ยไลซูซูคังตะบี
2: อีมานะตอรีบะทะบักตัวไอ้มุนชีรีบะกี้ไอ้นี่มาเต็งปังมะนะติไหวตัวมะรังดะเนี่ยไอ้นะไตดะบะไอ้ซูอางางมะซางงําดะบะตะกี้ฮอกัดปะยะดะนะตองดะบะอะอะอะอางางมะซางงําดะบะตัวกูนดุนะเนี่ยดุมตุมูฮิปุยเปมาอะอางางตัวมะมายุปีมะซานิไผดะโกพะระซูพะตะซูนะซูนี่นะซานะฟามะตังยาวบะตะกี้มะซานิไอ้ชิดรีดะโก
1: กะรีนุมปันตะตองนะรีตะโกอินัมมะตะงางตุกะนานะกะรีไฮระเกตะโมกิมะตานะตีกะไฮบะมียาวระบรออยาวระมะนี่ยาวระมะนี่ฉิตะนะนายเฮ้ยเฮ้ยนะมะนูงานตีเยนูงานตีเยอีมานะไหวไซนี่ฉิลินเนี่ยนะลาวควงงิสิตีนูงาละบราฮะคุณโมนูงาละบรามะมากิมิซังกะซังกะตังฮะโออินัมมะกินะตองดุนะลาวดิบะอินัมมะกินะตองโตงะตุนะลาวดิบะตะตองจุติคุติมาพะเรเนพะเรเน
2: ไอ้ล่ะเลยนกขุนชีนงมาดิหมอช่วยกันหน่อยล่ะพี่นี่อะอะดุมะดิคะลวยนกขุนมองวยอะโรยยุมสิได้ปานะไล่ตะกี้หายะบะดิคังตะดิโกเฮ้ยๆๆจินตารักปี้จินทีบีไอ้นังเนี่ยหันดะรูปาลากปะตะเนี่ยจัดขี้ปะตะมะตุงอินโคโกนังยุมสิเลโหกะนูนังนูปากิมะตุงอินโคโกนังนะซานูปานะไอ้ปุนิงดีเยอะดุนชีเดนะขุ่ยมะยามกิมินายุเฮนิงเย
1: ดูข้างอดีเนี่ยดูข้างอดีเนี่ยเราเรามีหน้าอ่ะดุมอวยโรถ้าพวกเราตานะเดบิอ่าดีอ่ะดูนะคุยนางงามจะใช่ตัวกะลีโนซักไอ้นั่นจะทวงงี้โกลไอ้นั่นเพียงงี้ไอ้มงเงินทั้งหมดนั่นมาไอ้งาตะนัตราไอ้นั่นคิดจะช่วยบดีดีนะคุยนั่นเหม็นขัดตีบรอไอ้งวนเดดีจินนัตตาระอีกะไฮเนี่ยจินนัตตาระไอ้ดีนักคุยนี่ไอ้คุยดีเนี่ยจินนัตตาระเตะแต่บีอ่ะดูนั่นนี่เดนะจินนัตตาระตะบีบีมาจินนัตตาระปะดงวยเดไอ้กี่อุปุตะกี้พี่มายาม

0: karino tauri dubo inama baba gi phrito nim yamale
1: nahan musi da gi khara wat pada baba na nim yaw mande ne hai
0: adugi machu du dine angoba na tre nim machu pura ta re hai ba
1: nim machu ta na bani nim la isi
2: kai dor gi sia
1: tandra
2: kai dor gi ba
0: baba gi phrite nim yamali hai ro bada ne mi na hai si kari lai ge na khanda bi da ne khonda ko mi chinna ma pala bani do ida na
2: adu budi มีใครกี่มาดีไปเชียการกุมบาเล่ากุมบาดูการปวดกุมบาอุณหภูมิตนะไอ้คนกี่มาดีจินละมาอะไรให้ตาเรนเนี่ยฮะ
1: เออเนี่ยนี่นั่งงานนี่ตัวใครเนาะนั่งคุยนี่ตัวงานบัดนี้อยู่ดิชอบติ้งหัวเนี่ยนะบ้าอีมาวัดไอ้ตัวนั่งกับคุปปี้อยู่
2: เออตัวใครดิ้งไอ้สิคุ้มไม่เชื่อเลยนะ
0: คุ้มไม่เชื่อไอ้หน้าไอ้หน้าผีเสกไอ้ยังนั่นนิ่มละอีนู้ยงหัวปะเสกนั่งกี่ตัวบุไอ้คนสุดที่หรอ
1: ไอ้เนี่ยชูบันนี่นะไอ้กี่ป้ามามองเดชูดิ
2: ไอ้นั่งเนี่ยชูบ่ไหวเดชเนี่ยไอ้คุยแบบบางกินนี่นะไอ้คุยกี่ป้ามามองเดชูก็ได
0: ้ชูตามนี
2: ่ชูตามนี
1: ่ให้ยิงมาแค่กี่ดีนะคุยเนี่ยป้ามามองเดชูบีโ
0: อโอ้ยนั่งยำคุ้มมียำคุ้มมาดีเนี่ยนะซ้ำโดนะซ้ำโดล้นพออยู่ร
2: อยำนะคุ้มมาจริงโดชูกายร
0: อมาชูกายรับไป
2: นั่งเนี่ยตามโมกี่มาหยิงไปวันนี้ก่อนนั่งดีกับชูเลยจันเตนังดิจิโร่นี่จิโร่ครับ
0: จิโร่นี่จิโร่จิโร
3: ่ไอ้นักคุยบุคคลีนอมนี่ฮะยาวยาวเหตุตาเส้นดับหนุ่มไอ้ตาบดูอิมุงเดอิงนังอันนบยาตรู้ไอ้อังนังนะนั่นนั่นมาเดว่าตัวสังเกตมาลีน
2: ะคุยแบบอันนั้นมาพมรังขังเดเนี่ยเหตุที่ออกชีเลยปีมารักชีเดกัยนุขังดิ
3: ไอ้ลูปีว่านัดเนี่ยไอ้ยุ่มชีเดอันนี่นักคุยนับปังคัดขันนรกข้าววังเดกุมายูเห็นไม่ยาบรู
2: ้
3: ฮะไอ้ของไอ้ของนักคุยนี่สั่งดนะมูสิ่งงางอีดูกันนี
2: ่ฮะ
3: มานักเกิดอะไร
0: โอ้ไอ้คุยนี่สั่งดนะงางบนนัตีเย่บ้าบ้ามาสุยงางอีไอ้คุยนี่บุษเนี่ยมาตั้งดนะงามีเนี่ยยามตองงามีน้อยน้ำมองนุปิเซ
2: ่น้ำมี
3: มารมดูกันนู่หายุเนี่ยมารมดูกันนู่หายุ
1: บ้าบ้าบ้าบ้างี่พูดเสียชิมอยากมาเลหายบ้ามวยน
3: ะอ๋อยากตีกังกันเนี่ยซับซาน
2: ี
3: ไอ้เนี่ยลิตรงนี่นักคุยเนี่ยลิตรงนัตีอะดูกันเนี่ยไอ้เนี่ยกายรักหายเลยมีเนี่ยทับกตัวบดาไปพัตเตอะดูวะดางังคอมเมนต์พี่นุคอมเมนต์พี่บุกิมาหุ่นตันเนี่ยน่าสาน่าสาน่าทับกตัวตัวไอ้นักคุยนี่สังขีนุเนี่ย
0: โอ้มาวัยคุยกับว่างังเนี่ยที่บ้าบ้ากี่ดีมาวันจุ่มหันลันี่อะดูนันเนี่ยมาวชนัยคุยเสียอุชิปีดีเ
3: อ้ไอ้สมันบลานี่กี่วันนั่นเนี่ยว่าขันมุนนักขลุ่ม
0: จังมีใครน่าเอ็ด
3: นะนิมทาบะฮีเด็กิขระเฮนยัยให้นะสุขลุ่นเนี่ยข้าราวาวเรียนสุขลุ่มลิดกระดัวไอ้นั่นลิลันี่ไอ้ก็สุขันเดฮานูไปวันเด็กกันนานกันยัยนี
2: ่ไอ้คุยไม่ทำเลยนะก็น่าตีชาติอีกไก่จีขังกบอีกไก่ย
3: ี่ไอ้อีกไก่จะบดูนั่งสู้สามบดีกระดัววิฮะ
0: โอ้สู้ดรสุเนี่ยไอ้คุยเนี่ยข้าราตากประสิทธิมาเนี่ยเล่าบตาบะ
2: เล่าตาบะ
3: ตาเอ๋ขันรีไอ้นั่นเนี่ยหายไปเสียมุนนตอมาตุงดามีนทับกตัวบดเลยอักขังไอ้ชาตินะตากันุสิ่งนั้นนั่นเองมาพังคุดิ่งด้ามีคุดิ่งด้ามีดูนั่นเองขังด้าด้านหางอับดีตากระดับนี
4: ่ไอ้เชไอ้ใช้เฮนบีอีบีไอ้โม่
2: คุยมา
4: แล้วไอ้หนุ่มนี่อันตรายแต่มันนี่ตัวชิบ
2: อีมาแล้ว
4: ไอ้อีบีไอ้โม่
2: ว่าลาปกิร่างล่างกระดับนี่อีไม่หัวหน้าบี
4: ไอ้โม่
2: อีมึงเดินหนึ่งที่นั่งสังปกิดูเกี่ยบะนั่งเนี่ยชูบบ้าเดดีงานใช้เนี่ยอีร่างล่างเหตุน่ะ
4: ใช่ๆว่าไก่ชูให้กระดกว่าอะไรเตี้ยเสียใช่ลุงบอกกี้กระบอกเจ้าให้แบบนี้นุ้ยบาบาดี
2: ขนาดอะไรกันหรอมัว
4: ให้มา
2: ก้าดียงชุดโซ
4: ก็ยังนุ้ยสิบวะแต่งานนี้ขมานี่ดะไอ้หน้าว่ามึงให้ไปเฮกยาดีเฮ
0: อีมามองภาษาบรา
4: อีมาไอเป้ไม่ไม่เป้มาชูที่ประเดี๋ยวอูตรี
2: มีสุปีอินเฮให
4: ้มา
2: การยาวเลยไอ้นี่มายาวเปล่า
4: อ่ะมันบ้มาเลยดะ
0: ไอ้มาอ่ะตัวไอ้มาการีการ์ดที่ลักเก็ต
4: ขังเดียดะการีโนดะมาชูดวงงานเงี้ยเจ้าพยายามเจ้าวิบ
2: อ่ะตัวไอ้มาแก๊สกิซิลินเดอร์ดิแกยาวเลยอ่ะ
4: เฮ้ยอ่ะตัวดีงั้นใช้ยุ่งงั้นตาที่ละมันนี่ไก่หนัวเลยหุบประตูดิอิงนะพัจนาตับนาหุยบางคนตัวนั่นเนี่ยนูป้าดูกิเลี้ยงบ้านพาวไว้เฮกปุถัยเฮะมีนั่นเนี่ยนูหงบมารีมังอารักชุรมันนี่นางในอินเฮ
0: มากี่ตัวอีมาริอาร์เซียนยันตัวเรามันนี
3: ่การีโนเนี่ยริอาร์เซียลายบ่บ่ไอ้นามาหน้าไอ้บุหังบ่การีกินเอา
2: इमा असम चक्रो चलो छाइद गांगना नो चलो इमा
3: आई छाइद गांगे नखोई भाप ताहन गे हाइदन चंगाइबनी ने
0: बाबा अखोई भाप यामना ताजरीये बाबा सु ताबियो
2: ओ कोंग्वा याउरीये चाउ हाइजमनी कैदोरगे
3: आई ngasai nupa ma sautak la mida amu snana pudna karigino
2: ai ngonda ne paisa pugi haiba ai ne pige pige hairaga ne nemit kras foiba moi baba na di pi oi su yadra ga
3: mingonda sen putok pa yade mingonda ki supu pa yade khara ingna nungai ne hingi hairaba dine sel putaba sel putok taba ai paisa haiba se थवाई की हे गम थंगनी को
2: बाबाई वादु बदी लोई न खंगी पोनी दा अदो गम दबई वानी नसी गी लुहो बदु दी माई पे मई माई पे मा
3: कोई दो रगी ना
2: दखिना सु थुंग दे क्वा सु थुंग दे क्वा दु बदी आइन ने मुल्लग लहोई दना कैनो
3: दखिना सु नम दन लोरक तरब रना
2: अदु बदी लवी दा इसाई सु नुंगाई ते फिजंग दुचु फजते द
3: इमान पोंगै दगी उदी हाइरि दुबु
2: नुपी दो नातोन याउ दे मी सुने पिसा हेपी मेरुक त मखुं पाली कइनु ने

0: ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯍꯥꯝꯄꯥꯠ ꯈꯨꯅꯧ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 394ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯆꯅꯨ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯍꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯆꯤꯡꯈꯩꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯔꯣꯝꯇꯟ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯄꯤꯇꯝꯕꯔꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 394ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯁꯤꯕꯥꯁꯟ ꯁꯔꯃ ꯁꯦꯟ ꯁꯦꯕꯥꯁꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯍꯥꯝꯄꯥꯠ ꯈꯨꯅꯧ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯇꯣꯝꯊꯤꯟ ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯞꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 450ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯃꯍꯩꯊꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟ ꯖꯣꯔꯖ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯋꯥꯡꯈꯩ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯧꯔꯥꯡꯕꯝ ꯁ꯭ꯋꯦꯇꯥ ꯁꯦꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯛ ꯁꯦꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯍꯥꯝꯄꯥꯠ ꯈꯨꯅꯧꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ตาบีเรเรดิโอคลาสสัมรีหุ่นผู้ตระสุบตังค์ทอร์มัสิดาตาบีเครคลาสเซเว่นกีฮินดีสับเจกีเลเชนนัมเบอร์ทรีทอร์มัสีดีพาร์ตเมนต์ออฟเอ듀เคชันเอสสมากราศึกษามณีปุรกีติงบังกลุนเนนับปุถุกสบันีอาดอมนาทอร์มตาบีเรบาสยาคชฟานีอินฟาลเดกินีฮาวจิกมณีปุรีมัตมิไซคุดอลตัมเจรีอาหันบดตาบีรสีไงรังบอมชรจันทร์นเสริงบ่าโอ้ยนำสวามีกุมารนสักปะนุมิตนะจิงยาปังเครอสุนเสียวบิเศษ